0: มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กอรมนภาค4ส่วนหน้าเผยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4515ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต1นายคุณทมนรัตน์กันทวินหุรายงานครับ
5: กอรมนภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันที่27กันยายนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการโดยออกมาขี่เจ็ตสกีเพียงต้องการอยากสร้างรอยยิ้มเบื้องต้นผู้ขับขี่ถูกแจ้งข้อหาฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนทีมผู้ถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีเป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ตสกีต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
6: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีก A กลุ่ม2นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1-2และเยอรมนีแพ้กรีซ0-1ทำให้กรีซคว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มขึ้นนำจากฝูงขณะที่เยอรมนีของกุนซือเจอร์เก้นคล็อป2นัดยังไร้ชัยมีเพียง1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนเกมในลีก A กลุ่ม4นัดที่2เช่นกันเดนมาร์กชนะเวลส์2-0และโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกแซงชนะนอร์เวย์2-1ทำให้โปรตุเกสคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนนำที่1ของกลุ่มด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน15 นาทีหลังแพ้จีน0-3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่านักเตะชุดนี้หลายคนจะเป็นรายการสุดท้ายในฐานะเยาวชนก็อยากฝากนักเตะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังรออยู่และอยากให้ทุกคนทำผลงานกับสโมสรให้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้เวลา10:45 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีจับคู่กับอรวรรณพบกับหญิงคู่จากจีนส่วนเวลา 11:50 นแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบอิหร่านส่วนเวลา 16:30 มวยสากลรุ่น55 กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกังปีโบขุนทศพบกับนักชกมองโกเลียและเวลา 20:04 กรีฑาวิ่งผ่า4x100 เมตรทั้งชายและหญิงรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

ม.เคาะหยุดราชการ 28-29 กันยายนเป็นกรณีพิเศษบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการหลังเจอวิกฤตน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีเปิดวอลรูมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมรับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569กองทัพบกระดมกำลังพลและสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วนในทุกพื้นที่กทม.และปริมณฑลกองทัพบกสนับสนุนกองทัพอากาศลำเลียงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกสหรัฐเจรจานิวเคลียร์ภายใน7วันนายกรัฐมนตรีเนปาลชี้เหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นคำเตือนถึงชาวโลกเรื่องภาวะโลกร้อนวอนนานาชาติบริจาคเงินช่วยเหลือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐบลภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงเช้าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับในวันนี้พื้นที่4พื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุด2วันด้วยกันนะฮะ28กับ29กันยายนจันทร์กับอังคารนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับเช้าวันนี้ที่เดินทางมาทำงานคนไหนที่ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มนี้ก็อาจจะขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดูโล่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็แจ้งกันให้ทราบโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเลยว่าเขาไปทำงานกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ใช้ดุลยพินิจด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยงานของเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดก็ต้องมาจัดรายการสด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแจ้งสถานการณ์น้ำเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงขวัญเรียมแล้ว
1: ใช่ครับขวัญเรียมหรือว่าขวัญของเรียมเนี่ยนะครับก็ขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานนะครับทุ่งบางกะปินะ
0: คลองอะไรนะ
1: คลองแสนแสบ
0: ตอนนี้คลองแสนแสบอ่วมเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแสบสมชื่อเลยฮะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเขาโฟกัสคุณผู้ฟังไปที่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: อย่างบริเวณคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับซึ่งกรุงเทพเขาใช้เป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ส่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ลาดพร้าวจนถึงบางกะปิเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีน้ำท่วมแล้วก็ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอัปเดตก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับทางเขตกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฝั่งของตะวันออกนะครับก็โดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบประเวศบุรีรมย์เนี่ยกทมก็เร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องหลายจุดเริ่มดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับคลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงบางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังคงต้องติดตามในเรื่องของฝนกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าก็เป็นปริมาณแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าฝนมีการตกต่อเนื่องครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ109ปี
1: ครับ
0: นะครับนับตั้งแต่28กันยายน2460ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เป็นธงประจำประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับจุดเด่นทุกวันนี้นะครับบางหน่วยงานเดิมนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทยในเช้าวันนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับก็อาจจะขยับเวลาหรือขยับวันในการจัดงานออกไปนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อติดตามแล้วก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมทางไกลนะครับทันทีที่ท่านกลับจากต่างประเทศนะครับจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็มาประชุมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนี้ก็กำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลทรัพย์สินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เวลาเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าน้ำท่วมมันก็ลำบากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภารกิจส่วนตัวได้คล่องมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมนะครับหรือบ้านไม่ท่วมหรอกแต่ว่าปากซอยออกไม่ได
1: ้
0: มีผลกระทบ
1: ลำบากแล้ว
0: นะครับแล้วก็ไม่ประกาศว่าเป็นวันหยุดเนี่ยที่ทำงานก็จะโทรตามเลยนะ
1: โทรตามแต่เห็นเอกชนบางหน่วยงานเขาก็ ม่ได้ให้หยุดแต่ว่าอนุมัติให้มีการเข้าสายเป็นกรณีพิเศษหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันนะถ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงานของเอกชนเนี่ยนะครับ
0: สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าที่ทำงานไม่ท่วมเลยนะครับแล้วก็หัวหน้างานบ้านไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าลูกน้องเนี่ย
1: ก็ยังยืนยันอยากจะให้มาเนี่ยนะ
0: จะให้มา
1: โอ้มันลำบากนะอาจารย
0: ์นั่นสิครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกน้องเองก็กำลังอยู่ในภาวะที่เครียด
1: ครับ
0: นะฮะที่เครียดแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปตอนนั้นนะฮะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งสิ้น
1: ก็เห็นตาม Facebook ตามสื่อโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้านบางทีเห็นปลามาว่ายกันแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: น้ำจะเข้าบ้านอยู่บลอมบล้อเนี่ยนะฮะ
0: อ๋อครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะไปตะโกนด่าใครก็ต้องดูให้ดีนะฮะเนี่ยผิดคนนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายเวลาในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมฮะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับก็งดนะครับไม่เก็บละออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก
1: ็
0: คือเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือให้ยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจง่ายๆ
1: ครับผมเนี่ยนะฮะก็ให้สื่อสารกันแบบให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มีการติงบอกว่าเอ๊ะภาษาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เนี่ยนะก็ให้ใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นหน่อยเน
0: ี่
1: ยนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคุณผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะครับก็มีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ท่านสั่งการนะท
0: ุ
1: กเหล่าทัพทหารหมื่นนายรถก็จำนวนเป็นพันคันน่ะนะให้ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีนะครับแล้วก็ยังมีกำลังพลทหารที่เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็มีการหารือกับคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนถึงเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การเร่งระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบครับ
0: ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นโดยให้ความสำคัญกับการประสานข้อมูลและความต้องการจากพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุดครับ
1: ครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปาหัตถกรรมกรุงเทพนะครับในพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ซอยลาดพร้าว101เนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันอาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วบางคนลุยน้ำกันครึ่งแข้งอ่ะบางจุดเนี่ยมากกว่าครึ่งแข้งอีกก็มีเนี่ยนะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ได้มีการสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะครับจากกองพันสารวัตรทหารที่11นะครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดหาสิ่งของแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานต่างโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยนะครับเพื่อให้การดูแลประชาชนภายในศูนย์พักพิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมก่อนที่จะเดินทางออกจากศูนย์พักพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องของสิ่งของที่ยังมีความต้องการเพิ่มเติมด้วย
1: ครับแต่ก็มีภาพน่ารักน่ารักอยู่เนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านมีการตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาได้มีการนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจำเป็นนี่แหละมามอบให้กับศูนย์พักพิงเพื่อเป็นการแบ่งปัน

0: แล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์พร้อมกับหารือส่วนราชการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติกำชับให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับกองแม่ทัพภาคที่1นะครับได้ลงพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดให้เป็นจุดรับส่งประชาชนนะครับโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็กำชับให้หน่วยรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมประสานงานเขตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสำคัญกับการรับส่งโดยเฉพาะอันนี้น่าห่วงใหญ
0: ่
1: ผู้ป่วยที่จะต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าได้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ในพื้นที่มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นด้วยครับ
0: ครับปีนี้เนี่ยบางจุดนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ50เขตนี่ท่วมขังกว่า22เขตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีเส้นทางหลักที่ยังสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางกองทัพภาคที่1ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วนะอาจารย
0: ์
1: นะครับทหารหลากหลายหน่วยเหลือเกินเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะพูดให้หมดเพราะว่าโอ้แต่ละพื้นที่เนี่ยพี่ๆทหารเขาก็เต็มที่นะครับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มขีดความสามารถเลยทีเดียวนะครับอย่างทหารช่างเนี่ยมาจากราชบุรีเลยนะครับก็มีการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนำทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ผู้บังคับบัญชาก็ห่วงใยกำลังพลที่ไปช่วยสำคัญว่าย้ำว่าว่ายน้ำเป็นนะ
1: ครับ
0: ต้องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วยดูช่วยแลกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทหารที่ลงไปในพื้นที่กองทบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกหรือว่าททบนะครับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบเปิดศูนย์กลางรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถเดินทางไปส่งมอบสิ่งของได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกหรือว่าททบ5สนามเป้าณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370อีกครั้งหนึ่งนะครับ061-026-0370ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับกองทัพบกยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันทุกสถานการณ์นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยมณฑลทหารบกที่21เขาก็เข้าไปดูแลด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็กองพลทหารราบที่4ก็มีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจาก ากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะครับทราบมาว่าได้รับผ

0: กระทบมีบริเวณสะพานเนี่ยทางออกหมู่บ้านก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะฮะ
1: ครับส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวมีผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ท่านก็ตอบบอกว่ายังพูดถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวท่านก็เท้าความไปที่ประชุมครม.นะครับได้มีการเน้นย้ำให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยประกอบกับโครงการบางบานบางไทและเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมี 3-4 โครงการเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าเราตัดสินใจโครงการเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับป่านนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วสำหรับงบประมาณที่ใช้ในปีนี้ในการเยียวยานะครับก็จะนำมาจากโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณน้ำครับ
1: ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคุณยศชนันเนี่ยนะครับก็ยังได้ศึกษาแล้วก็เสนอการสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการที่มีคำว่าแก้มลิงต้องน้อมนำมาใช้เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
0: ครับ
1: ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ายอมรับว่าโครงการเนี่ยคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตัวเองเนี่ยนะครับ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันแต่หากไม่เริ่มทำตอนนี้7ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มทำแต่ตอนนี้7ปีก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จึงเริ่มดำเนินการเพราะว่าเป็นความกล้าหาญแต่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงที่พื้นที่แฟลตคลองจันด้วย
1: โอ้โหเสียงอ้วมเลยนะ
0: อ้วม
1: เห็นรถที่จอดอยู่กลางน้ำจำนวนนับ10คันแล้วโอ้โหสะท้อนใจจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับ
0: น้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับต่างก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกันทุกส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างโฆษกสทนช.ก็เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์บอกว่าแนวโน้มลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้แนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทางภาคเหนือของประเทศไทย
0: ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะจากที่เรามีการอัปเดตก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เกือบ18จังหวัดนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: เดินทางไปไหนมาไหนติดตามศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: ลงตัวสุดๆครับกับเพลงนี้ซีสิวัตรแล้วก็น้องเต้าอู่นะครับเขาเลือกฟีกันนะครับจากอัลบั้มโปรเจกต์พิเศษนะครับสิงวิซีนะครับที่เขาก็เชื้อเชิญเอาคนนี้คนนี้มาร้องแจมกันด้วยนะครับครั้งหนึ่งซีก็เอาเพลงนี้ของพี่แอมสวรักษ์นะครับมาร้องไว้สำหรับเพลงที่กดดันครับส่วนก่อนหน้านั้นมียอมจำนนฟ้าดินนะครับในเวอร์ชันของน้องแจมพลอยไพรินด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ต้อนรับทาง FM 103นะครับกลับมาติดตามคนลูกทุ่ง Next กันต่อในชั่วโมงถัดมาครับกับพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเช้าวันนี้นะครับยังอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับเพราะว่าทางการก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันหยุด2วันคือจันทร์แล้วก็อังคารนะครับทั้งราชการด้วยแล้วก็เอกชนนะครับโชคดีว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดใช่ไหมหลายๆโรงเรียนก็สอบเสร็จผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็ไม่ต้องเดินลุยฝนลุยน้ำไปโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับใครจะไปเที่ยวทะเลทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณมากกว่า3เมตรด้วยกันนะครับวันนี้ยังคงมีฝนอยู่สำหรับในกรุงเทพนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำครับคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ได้ข่าวว่ากำลังจะมีภาคต่อกับอกหักส่งทางมาสำหรับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับจะเข้าบันทึกเสียงก็ประมาณสักประมาณวันที่9วันที่10เดือนตุลาคมนี้แล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้อกหักส่งทางซิงเกิลล่าสุดของรุจวิราวันก็กระแสดีจนฮิตติดเทรนด์มาอยู่ในอันดับที่8สัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยครับคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันแล้วก็เบาหวานต้องนึกถึงชุดตัวนี้เลยนะครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดครับรวมเห็ด13อย่างที่ดื่มง่ายมากๆนะครับชงดื่มทุกวันนะครับจะเอาไปเป็นของฝากของขวัญ นะครับให้กับคนสูงอายุนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยดีมากๆไปเยี่ยมไข้นะบอกเธอกินตัวนี้เลยนะครับถามว่าช่วยอะไรคอเลสเตอรอลลดความดันคุมได้แล้วก็เบาหวานที่เป็นน้ำตาลสะสมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าลดหวานแล้วแต่ว่าน้ำตาลสะสมไม่ลงนะครับก็ต้องกินตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็เป็นสูตรออร์แกนิกแท้ 100% จากธรรมชาติด้วยอันประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมถังเช่าเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับที่ลดระดับไขมันในเลือดแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์มะเร็งขาวนะครับยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งแล้วก็แอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนั่นเองนะครับมัชรูมพลัสครับดื่มเลยพี่ท็อปทานทุกวันครับทานวันละ1ซองนะครับบางทีบ่ายๆแล้วก็จิบเหมือนจิบน้ำชาอะไรเงี้ยนะดีมากๆครับโทรสั่งซื้อที่เบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119 ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูฟูฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: วดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
2: Sound Check

0: ัวใจพระเอกครับจากน้องเบิร์ธเดย์ในการทำงานของไทโทนของแกรมมี่เขานะครับกับเพลงนี้เลยนะครับหัวใจพระเอกครับสำหรับซิงเกิลใหม่สาวเจคได้ฟังกันแล้วก็วันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วย
1: คนลูกทุ่ง next sound check
0: อัปเดตความคืบหน้ากันนิดนึงนะครับตอนช่วง 6:40 นาทีที่ผ่านมานะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับน้ำลดลงแล้วนะครับรถทุกชนิดผ่านสัญจรไปมาได้ทั้งแจ้งวัฒนะนะครับตรงบริเวณหลัก4นะครับโรงเรียนประไทยอุดมศึกษาหน้าสโมสรตำรวจนะครับซอยวิภาวดีรังสิต66 64 62 60 58 56รวมทั้งสถานีไทย PBS นะครับแล้วก็รามาการ์เด้นนะครับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับยาวไปถึงบริษัทยาคูนะครับรถก็ผ่านไปได้ตามปกติแล้วครับสำหรับเช้าวันนี้ในทุกประเภทเลยนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลกับ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา 10:00 น.ติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 น.ขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
3: เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่และอำเภอไซน้อยขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกตำบลรวม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: เชอร์เอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ซ้ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย่านอ้าย

ส่งกำลังใจให้กับน้องหมวยพี่แมวด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์เตรียมตัวจะมางานทำบุญที่โคลกทุ่งนะครับปรากฏว่ามาไม่ถึงนะครับส่วนพี่พรพี่สุนี่ก็ไม่มาเกือบไม่ถึงเหมือนกันนะครับรถนะครับน้ำเข้าครึ่งคันโอ้ยังอุตส่าห์แบบว่าลุยน้ำกันมานะครับแล้วก็ได้มาเจอกันนะครับถึงแม้ว่าจะมาเลดก็ตามนะครับแต่ว่ามาด้วยใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยวันนั้นนะคือเราแต่แรกก็สองจิตสองใจว่าเราจะยกงานดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็นิมนต์พระไปแล้วจัดสถานที่รอเวลาก็ไม่เป็นไรใครมาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าก็มีแฟนคลับนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับทำบุญเลี้ยงพระเพลกันนะครับอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับรวมทั้งศิลปินที่เดินทางมานะครับจากบ้านบางคนก็บอกบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็ลุยน้ำออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอิดน้องไอจริงๆนะครับดอกแคร์น้องท็อปพสุพัฒน์นะครับแล้วก็น้องเพชรกถาบุตรด้วยขอบคุณมากจริงๆเลยครับ8 โมงกับอีก21 นาทีแล้วนะครับคนลุกทุ่ง next

หลายพื้นที่นะครับฝนก็ปล่อยปลายลงมานะครับตกบ้างฝอยๆบ้างนะครับแล้วก็บางจุดก็ตกเริ่มที่จะหนาเม็ดแล้วด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศตอนเช้าวันหยุดนะครับวันหยุดของหลายบริษัทเลยแต่ทุกบริษัทนะมั้งวันนี้นะครับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเพราะว่ายังเป็นเขตประสบสาธารณภัยเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังกันอยู่นะครับคนที่อยู่แถวอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์พระประแดงเป็นไงบ้างครับเขาก็มีการประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่แนวกั้นคลองพังน้ำทะลักเข้าสู่บ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อค่ำคืนก่อนที่ผ่านมานี้เองนะครับทำให้ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เพิ่มระดับโดยเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงคนที่อยู่ในริมตรงเจ้าพยานะครับนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องเจอกับเรื่องของปริมาณน้ำที่เยอะกว่าปกตินะครับนนทบุรีเอ่ยเกาะเกร็ดเอ่ยแจ้งวัฒนะใดๆนะครับแต่ว่าจะสังเกตได้มาว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของช่วงที่ฝนตกฝนตลอดทั้งวันฝนตกพรำๆตกกระหน่ำตกเยอะตกมากตกน้อยติดต่อกันหลายวันแต่สังเกตดูอย่างนึงมั้ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้นั่นก็คือไม่มีเสียงฟ้าร้องไม่มีแบบปุ้มบั้มบั้มฟ้าร้องขึ้นมาก่อนเลยมันเหมือนแบบฟ้าดำไปหมดแล้วก็ตกตกตกตกตกตกตกตกตกลงมาตกแบบไม่มีฟ้าร้องแบบนี้น่ากลัวกว่าแบบที่มีฟ้าร้องเนาะจริงๆเนาะสังเกตไหมมันไม่มีแบบอุ้ยฟ้าร้องให้เราแบบเอ้ยได้ตกใจหรือว่าความรู้สึกว่าตั้งรับทันครั้งนี้เป็นการตกแบบไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบเลยคือเหมือนแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเมฆแล้วก็การยกตัวที่สูงขึ้นบรรยากาศเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณฝนนะครับค่อนข้างที่จะตกหนาแน่นตกต่อเนื่องและสม่ำเสมอนี่แหละน่ากลัวกว่าฝนที่มีฟ้าร้อง

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สุดแขนทศกัณฐ์ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของคนลูกทุ่งเรียบร้อยแล้วในอันดับที่10ครับจากกาดทัศนะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119อัลบาโลนคอลลาเจนดูแลเรื่องของข้อเข่าของเรานะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ด้วยครับดีต่อข้อเข่ากับการรักษาด้วยคอลลาเจนที่ตรงจุดนะครับแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนเข้มข้นถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นเห็นไหมน้ำท่วมอะไรต้องยกของวิทน้ำนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าเรายังร่างกายไม่แข็งแรงนะครับปัจจุบันนี้เราต้องอยู่กับสภาวะของสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆนะครับใครจะไปคิดว่าน้ำจะท่วมบางคนบอกว่าปี54ยังไม่ท่วมขนาดนี้เลยกันท็อปแล้วก็คิดว่ากรุงเทพไม่น่าท่วมหรอกมันผ่านปี54มาแล้วปรากฏว่าหนักกว่านะครับดังนั้นเมื่อจะต้องเจอกับสภาวะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินลุยน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าให้เป็นภาระกับคนอื่นนะครับถ้ามีอาการปวดข้อติดข้อฝืดต่างๆนานาใดๆใช้ตัวนี้เลยครับอัลบาโลนคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับในตระกูลถูด้วยนั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะรวมทั้งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะนิ้วล็อกนะกินตัวนี้เลยครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119นะครับ02-857-5119โทรเลย
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: งพยาบาลเวชธานี
1: หอม
2: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
3: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
0: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์แอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์แอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์แอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
7: Sound Check

0: ความหมายของเพลงดีจริงๆนะครับเติมพลังใจให้กับทุกๆคนเนาะเพราะว่าเส้นทางของชีวิตแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้มีความราบเรียบหรอกนะครับบางทีเราเจอคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจบ้างนะครับแต่อย่าโทษตัวเองนะเพราะว่าท้ายที่สุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเลยทีเดียวแต่ว่ากำลังใจห้ามเหือดหายนะครับนี่คือแอลกอฮอล์ที่ฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวครับกับเพลงทำไมต้องเป็นเรา
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เล่นดีเปล่าโรงพยาบาลอันต่อมาโรงพยาบาลเวชธานีนะครับแม่นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลประจำตัวของดีเจพี่ท็อปเลยนะครับนะวันนี้เอามาเล่นเป็นโจทย์ซะหน่อยยินดีด้วยนะครับกับ10คนที่ส่งมาเร็วที่สุดในโจทย์ข้อนี้อันได้แก่คุณโจมหาชัยนะครับคุณรณชัยป้าเผาพี่นุชรับ11ครับรวมทั้งป้าแป๋วนะครับแล้วก็มีบังซุปนะครับพี่รุจิราพี่จินปอเปียคุณสาวนีแล้วก็คุณนกชาลิดาด้วยนะครับทั้งหมด10คนนะครับส่วนคนอื่นๆมาหลังจากนี้ไม่ได้นะครับนะต้องเรียกได้ว่ามาไม่ทันการนั่นเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองโจทย์ข้อต่อไปในชั่วโมงถัดมาวันนี้ยาวถึงตอนเย็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ตันต่อกับท็อปกี้ขยี้ข่าวครับ

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่และกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝายกั้นน้ำแตกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังต้องหยุดภารกิจกลางดึกจากน้ำที่ไหลเชี่ยวและมืดสนิทเสี่ยงอันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เพจ Facebook กู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนว่าโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดทาอิสส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย7คนเกิดเหตุกลุ่มมือปืนต้องสงสัย8คนเปิดฉากยิงใส่บาร์แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15คนประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชของเซอร์เบียลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นก่อนกำหนดในความพยายามที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพายุโนอิสเตอร์พัดกระหน่ำชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: มาแล้วจ้าทับกี้ขยี้ข่าวนะฮะในเช้าของวันจันทร์28กันยายน2569นะครับเอารีเสียงไอ้นี่หน่อยหูฟังหูฟังหูฟังหูฟังหูฟังหูฟังเมื่อกี้พี่ทับเปิดเสียงดังเกินไปนะฮะเดี๋ยวมันฟีดกับไมโครโฟนเพราะไม่ได้ส่งหูฟังนะฮะนะครับอยู่กับพี่ท็อปและน้องอาร์เมอร์ค่ะ
1: สวัสดีพี่ท็อปครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับกับคนลูกทุ่ง Next นะครับแล้วก็ทาง YouTube ตอนนี้ไลฟ์แล้วด้วย
0: นะฮะวันนี้นะฮะกี้ลานะครับออกจากบ้านไม่ได
1: ้ติดอ่วมนั่นเองนะฮะ
0: ก็เขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าอู้งานด้วยหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิฮะ
0: เห็นบอกว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยไม่ใช่คือไอ้นับโทษส่วนหนึ่งแต่กำลังวางแผน
1: ยังไง
0: บอกว่าให้เมียเนี่ยเอารถไฟฟ้าออก
1: อ๋อ
0: บอกว่าแกไปทำงานเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เอารถไฟฟ้าออก
1: ครับ
0: ให้มันไฟดูดมันคุยกับพี่ท็อปอย่างนี้จริงมันบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้ขอลาก่อนวางแผนไว้เดี๋ยวให้บอกว่าแบบให้เมียไปวิทย์น้ำแล้วก็ต่อสายไฟเป็นไดโว่ไปแล้วก็เสียบแฟบอย่างเงี้ยนะฮะฉันว่าเมียไม่ตายง่าย
1: ถูกตายยาก
0: ฮะเมียมันตายยากแน่นอนนะฮะเพราะว่าต้องดูแลผัวกันไปแบบนี้นะฮะ
1: ถูกครับผม
0: นะครับมาติดตามนะครับทับกี้กับยี่ข่าวแล้วก็เข้ามาทักทายกันใน YouTube ช่องคนลุกทุ่งตอนนี้เลยนะฮะมีใครเป็นใครบ้างคนแรกครับน้องนาท่าข้า
1: สวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้วันนี้พี่ล็อกกี้ไม่มานะจ๊ะ
0: คุณดูบ้านแพรวด้วยนะฮะก็สวัสดีทักทายกันแล้วก็มีพี่นุชรับ11นะฮะป้าแป๋ววันนี้ก็ไปเปิดฐานชงไม่ได
1: ้
0: นะเพราะว่าแถวลาดพร้าว101ปากซอยนี่ยังท่วมแบบเกินฟุตปาดอีกอ่ะนะฮะก็เลยแล้วก็หลังซอยตรงวัดบึงทองหลางก็เข้าจากซอยโพแก้วมาก็ยังอ่วมอยู
1: ่
0: นะแล้วคือมอเตอร์ไซค์อาจจะดับได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยมีสาหร่ายยิ้มไซ
1: สวัสดีพี่สาหร่ายครับ
0: ต้องอันนี้ต้องขอบคุณสาหร่ายด้วยนะครับเมื่อวันงานไม่อยากไม่ได้มาแต่ว่าเอาลูกชุบมาฝากให้ทุกคนได้ทานกันนะฮะเป็นขนมลูกชุบอร่อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีคุณวลัยพรสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับแล้วก็คุณพรกมลนะครับ
0: ป้าตุ๋ยสวัสดีจ้านะฮะแล้วก็ยังมีคุณศิรดาม
1: าถึงก็บอกเนเน่คว้าแชมป์โอ้ต้องบอกว่าล่าสุดเนเน่เดินทางกลับมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วนะฮะสวัสดีน้องจิ๊บจิ๊บด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณจิ๊บจิ๊บด้วยนะครับผม
0: เป็นยังไงบ้างน้องจิ๊บจิ๊บแถวบางพลีได้ข่าวว่าอ่วมอยู่นะแถวสมุทรปราการนะฮะสมุทรสงครามแถวนู้นนะฮะแล้วก็ยังมีทางพี่จิมปอเปียด้วยนะครับ
1: สวัสดีพี่จิมปอเปียด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาทักทายเราด้วย
0: พี่หมงบอกมีบุรีนั้นยังไม่ลดเลยนะฮะออกจากบ้านลำบากมากนะมีบุรีนี่ก็ตั้งแต่ประมาณวันเสาร์แล้วนะวันศุกร์นี่มาแล้วนะฮะแล้วก็เรียกว่าหลายๆจุดนะโดยเฉพาะตลาดมีนนะที่เห็นข่าวอยู่ตรงสะพานกับรถใต้ตลาดมีนที่ตรงนั้นเป็นคลองเขาบอกว่าขนาดรถเมย์ยังทั่วแบบถึงบันไดเกือบถึงพื้นรถเมย์
1: คร
0: ับ นะฮะงั้นรถเก่งไม่ต้องผ่านไปกระบะก็ไม่รอดนะฮะ
1: ไม่รอดเหมือนกันนะครับอ่ะพี่สมัยจากเกาหลีทักทายกันมานะฮะบอกว่าที่เกาหลีฝนยังไม่ตกน้ำไม่ท่วมปกติทุกอย่างแต่ร่างกายทรุดโทรมหน่อยเพราะแบบว่าหยุดหลายวันร่างกายไม่ได้พักผ่อนจ้ะ
0: ไปเที่ยวไงไปเที่ยวนะฮะก็จะเป็นหยุดประจำปีของเกาหลีเขานะฮะ
1: ครับผม
0: สวัสดีคุณรณชัยมาด้วยนะครับ
1: พี่รณชัยสวัสดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: แล้วก็มีป้าเผา
1: ป้าเผาก็เข้ามาทักทายนะครับพี่หมวยนภัตรา
0: ว่าไงฮะ
1: ก็เข้ามาทักทายบอกแชร์แล้วเช่นเดียวกัน
0: นะฮะแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยมีพี่ดุพินนะฮะแล้วก็พี่แมวพี่แมวเป็นไงบ้างพี่แมวได้ข่าวว่าเป็นผู้ประสบภัยเมื่อวันเสาร์แล้วก็ป่วยไม่สบายเลยเพราะว่าโดนทั้งฝนเจอทั้งน้ำท่วมมาไม่ถึงสตูเลยไม่เจอน้องอิดเลยนะน้องอิดก็ฝ่าฝนมากับพี่ยูบดีนะผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองนะ
1: คุณนกชลิดาวันนั้นก็มาเหมือนกันแต่ก็มาไม่ทันเจอพี่อิดไง
0: เออเหรออ๋ออีกกลับไปก่อนเหรอ
1: กลับไปก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: แต่นกมาจำได้แต่ว่าอ๋อไม่ทันอีก
1: ใช่ครับไม่ทันอีกนั่นเอง
0: โอเค
1: นะคร
0: ับ
1: ผม
0: ไม่เป็นไรนะพี่แมวบอกว่าไข้สมเลยไข้ขึ้นทานยาแล้วก็นอนก่อนนะนอนก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนอาทิตย์นี้ตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะนะครับเพราะว่าออกมาแล้วก็ต้องเจอฝน
1: ครับคุณจิ๊บจิ๊บก็บอกว่าน้ำไม่ลดเลยค่ะ3วันแล้วยังครึ่งเข่าอยู่เลยค่ะ
0: โอ้นะเนี่ย แถวบางพลีเนี่ยสุขสวัสดิ์ยังหนักๆอยู่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไงใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: นะครับนะอ่ะ
1: คุณละเอียดธรรมศรีก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคนบอกไม่ได้ทักทายอาร์มเฉยๆน
0: ะ
1: ทักทายว่าบอกว่าทักทายจะโจแสดงว่าฟังอยู่แน่ๆลูกไม้ในสายฝนนะฮะ
0: ใช่แล้วนะฮะอ่ะนะครับมาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะพูดถึงเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะแน่นอนที่สุดหลายคนก็ต้องแบบว่าเดินลุยน้ำไปซื้อของใดๆนู่นนี่นั่นนะฮะอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องระวังโรคน้ำกัดเท้า
1: ถูกต้อง
0: นะพอดีนี้น้ำก็มีแบบเป็นจากท่อจากอะไรมาถึงแม้ว่าบางซอยน้ำจะดูใสๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะวันนี้เราสรุปโรคที่มากับน้ําไว้หลายโรคเลยดูซิว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่แค่น้ำกัดเท้านะอาจจะลุกลามไปถึงการเสียชีวิตได
1: ้
0: อย่างโรคแรก
1: โรคฉี่หนูครับเลปโตสไปโรซิสนั่นเองนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ปนเปื้อนมาจากปัสสาวะสัตว์อย่างเช่นหนู
0: ซึ่งมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่กับน้ำเนี่ยที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี
1: ้
0: น้ำมันออกมาหนูก็อยู่ในท่อนะหนูก็วิ่งหนีน้ำออกมาแล้วก็น้ำก็ไปปนเปื้อนกับฉี่หนู
1: ถูกต้อง
0: นี่นะฮะอาการเป็นไงฮะอาการป่วยแล้วก็การป้องกัน
1: มีไข้สูงปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีปวดกล้ามเนื้อด้วยพี่ท็อปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องอาจจะมีดีซ่านหรือว่าถึงขั้นแบบไตวายแบบรุนแรงได้นะ
0: นี่เห็นไหมไม่ใช่เล่นๆนะดังนั้นการลุยน้ำเนี่ยต้องใส่รองเท้าบู๊ทน
1: ะ
0: หรือว่าใครที่เป็นแผลอยู่ก็คนที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าพอขึ้นจากน้ำมาต้องล้างให้สะอาดจริงๆเอาสบู่ฟอกด้วยไม่ใช่แค่ล้างน้ำเปล่าเฉย
1: ๆ
0: นะเพราะโรคฉี่หนูนี่อันตรายถึงกับไตวายเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: อันต่อมาคือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท้องร่วงอาหารเป็นพิษอันนี้ก็มาจากเนี่ยเชื้อแบคทีเรียไวรัสไวรัสต่างๆที่อาจจะมากับปนเปื้อนกับอาหาร นะแม่ค้าก็ทำที่ร้านก็น้ำท่วมที่ร้านน้ำท่วมบางทีมือก็ไม่สะอาดเอามาแบบปรุงอาหาร
1: อาหารเนี่ย
0: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคท้องร่วง
1: ใช่แล้วนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอาเจียนแล้วก็ขาดน้ำได้เร็วมากๆเสี่ยงมากๆโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงหน้าน้ำแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนที่สุดโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นไงบ้าง
1: โอ้พวกเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็น้ำกัดเท้าที่พี่ท็อปเกริ่นมาแน่นอนว่าการแช่น้ำนานนะครับแล้วก็ผิวเปื่อยชื้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแบบว่าติดเชื้อราและแบคทีเรียได้อย่างน้ำกัดเท้านะครับแผลที่ติดเชื้อนี่ก็อาจจะลุกลามเป็นภาวะที่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะได้พี่ท็อป
0: นะครับอันนี้ก็คือใครที่ไปลุยน้ำมานะต้องดูแลเช็ดให้แห้งนะอาการเบื้องต้นนะครับที่บอกว่าเราเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเจอเชื้อราในน้ำแบคทีเรียในน้ำอาการเบื้องต้นมันเป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหอาการเบื้องต้นก็คืออาจจะทำแบบว่าแน่นอนว่าผิวหนังเปื่อยนะครับแล้วก็อันตรายเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการป้องกันก็อย่างที่บอกหลีกเลี่ยงการแช่น้ำนานนะครับแล้วก็ซับเท้าและผิวให้แห้งแล้วก็ทายาต้านเชื้อราหรือว่าใช้แป้งเพื่อเป็นการป้องกันสัมผัสน้ำถ้าหากว่าต้องสัมผัสเป็นประจำแบบเนี้ยนะครับ
0: บางคนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะก็ต้องลงไปแช่น้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่นี่เราสังเกตดูจะมีอาการบวมแดงก่อน
1: ผิวหนังแดง
0: อยู่ดีก็บวมแดงขึ้นมา
1: ครับ
0: นะบางคนบอกไอ้ใจแล้วจะเป็นอะไรนี่แหละมีโอกาสที่คืออาการเริ่มต้นนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อไปโรคที่มากับยุงนี่นะฮะก็คือน้ำเยอะยุงก็แย
1: ่
0: นะน้ำขังยุงก็มาโรคไข้เลือดออกต่างๆนานาต้องระมัดระวังด้วย
1: ถูกต้องนะ
0: และอันสุดท้ายอันนี้พลาดไม่ได
1: ้
0: นะคือสิ่งต่างๆที่มากับไม่ได้รับเชิญมาในบ้าน
1: แขกไม่ได้รับเชิญ
0: นะเช่นพวกงูตะขาบแมงป่องนะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีคลิปที่แบบว่าหลายคนถ่ายมางูเหลือมงูหลามโผล่ออกมาจากท่อหมายใจไงเพราะท่อมันเต็มน้ำมันท่วมหมดแล้วอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าน้องโผล่มาหายใจแต่ตัวใหญ่มากอ่ะใครจะไปจับได้ยังไง
1: จริง
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนั้นงูก็หนีน้ำหนีไปที่ไหนหนีเข้าบ้านนี่แหละ
1: ถูกต้องแล้วบางทีงูจะโผล่มาบางทีแบบตามชักโครกอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะ
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ชักโครกไม่ใช่บางทีแบบบ้านที่เป็นต่างจังหวัดอ่ะส้วมน่ะยังเป็นส้วมซึมแบบนั่งยองๆอยู่นะอันนี้น่ากลัวอ
0: ันนี้น่ากลัวนะฮะงั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆถ้าเกิดว่ากัดแล้วต้องหาทางหนีที่ไรคือไปหาหมอเลยแหละนะไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเอาแบบรักษาเองที่บ้านได้
1: ตุยนะจ๊ะ
0: ตุยนะจ๊ะนะฮะทั้งตะคงตะขาบเพราะว่าตะขาบเนี่ยบางคนก็แพ้พิษกับมัน
1: ค่ะ
0: บางคนบอกไม่เป็นไรตะขาบต่อยแล้วก็เดี๋ยวเอายาหม่องทา
1: ไม่ได้นะ
0: อ
1: ันตรายนะครับอันนี
0: ้นี่นะครับก็เอามาฝากเตือนย้ำเตือนกันนะครับในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนะครับเอ้าบ้านใครมีพวกแมลงอะไรเข้ามั้ยมีงูมาหรือเปล่าน
1: ั่นนะสิ
0: เออส่งมาหน่อย
1: ส่งมาบอกได้นะ
0: เออนะอ้าวนะครับและสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณ
1: ข้าวตรานกเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกเรียนนะครับโทรสั่งได้เลยเบอร์นี้เลย0895279933นะครับ0895279933หรือว่าจะเป็น LINE @qdaily ได้เลยครับ
0: อืมนะฮะอ้าวนี่พี่จินวันนั้นก็มาไม่ทันมาไม่ได้เหมือนกันลุยน้ำไปไม่ถึงนะคะสะพานใหม่หาแท็กซี่ไม่ได้เลยค่ะหิ้วของฝากมาขึ้นรถเมล์ออกจากอู่รถเกือบ5โมงมาไม่ทันเลยเข้าลาดพร้าวเดินลุยน้ำ200เมตรน้ำเกือบถึงเอว
1: โอ้โห
0: นะฮะวันนั้นนะครับ
1: วันนั้นผมก็สู้ชีวิตมากเหมือนกันนะพี่ท็อปนะ
0: เป็นไง
1: ก็คือผมอ่ะต้องคือปกติผมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วปกติผมจะต้องเรียกแกร็บตรงสถานีสายหยุดแต่ปรากฏว่าวันนั้นวันเสาร์ที่ผ่านมาตรงบิ๊กซีสะพานใหม่อ่ะครับน้ำถึงระดับเข่าเลยเข่ามาด้วยพี่ท็
0: อ
1: ปผมก็เลยต้องเรียกว่าจำใจครับเดินจาก BTS สายหยุดแล้วมาที่สถานี
0: เดิน
1: เท้าครับ
0: 6 กิโล
1: ครับ
0: แล้วคือเดินมาแล้วไงทั้งน้ำทั้งอะไรก็คือไม่มีรถวิ่งเลยใช่
1: มั้ยไม่มีรถวิ่งขนาดเรียกแกร็บอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานแล้วปรากฏว่าที่จริงอ่ะมีวินมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่าบางทีแบบวินน่ะมีคนนั่งก่อนแล้วอะไรอย่างงี้แล้วบางทีวินก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วย
0: นะก็เรียกได้ว่าตอนเนี้ยแต่แถวเส้นเทพรัตน์นี่คือวิ่งกันบนฟุตบาทเลยใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับอย่างเช้าวันเนี้ยโชคดีที่ว่ายังมีวินมอเตอร์ไซค์แบบช่วยชีวิตมาต้องวิ่งบนฟุตบาทแล้วอ
0: ่ะเพราะว่าบนถนนนี่ตั้งแต่ปากซอยมาถึงนี้เลยใช่มั้ย
1: โอ้ทัดที่หนักสุดๆเลยตั้งแต่ที่บิ๊กซีสะพานใหม่ไปจนถึงซอย13ซอย13อันนี้จะยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าอาจจะมีแบบแห้งเป็นบางจุดแล้วก็แห้งสลับท่วมแห้งสลับท่วมอะไรอย่างเงี้ยพี่ท็อป
0: มาอ่ะนะครับอ้าวเช้าวันนี้นะครับต้องมีจุดไหนที่ฝนตกบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่น้ำจะยังไม่ลง
1: ครับ
0: เที่ยวที่จัดรายการตอนเช้านะรายงานมาส่วนใหญ่น้ำยังเหมือนเดิมแล้วก็มีฝนตกช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วย
1: ตกซ้ำด้วย
0: ตกซ้ำด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็แถวออฟฟิศของเราเนี่ยก็มีตกแต่ว่าตกไปปล่อยไปฝอยยังไม่ได้ตกหนักมากนะครับนี่พี่จิมปอเปียบอกว่าตอนนี้ตกหนักอีกรอบแล้วค่ะ
1: เอาแล้วไง
0: เท่าไหร่อะพัฒนาการหรอ
1: โอ้พี่จิมปอเปียส่งข่าวมาบอกกันได้นะแต่โชคดีบอกว่าพี่จินบอกชั้น2ยังไม่ท่ว
0: มแต่ว่ามันก็มาลำบากไง
1: ลำบาก
0: ใช่ไหมเวลาเดินออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับ นะครับนะอ่ะโอเคนะครับมาถึงข่าวต่อไปกันบ้างนะสนับสนุนโดย
1: กังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบหมดให้สิ้นซากครับ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร
1: ์ครับ
0: นะฮะเป็นโรคที่หลายๆคนบอกอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะนึกถึงอาการความจำเสื่อม
1: ถูก
0: จำอะไรไม่ได้นะหรือว่าได้หน้าลืมหลังหรือว่าอาการเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าเอ๊ะฉันกินข้าวหรือยังเอ๊ะฉันกินยาหรือยังฉันลืมกุญแจออกจากบ้านลืมกุญแจลืมกุญแจรถลืมกุญแจบ้านไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนนู่นนี่นั่น
1: อ
0: ันนี้คือหลายคนจะคิดว่าอาการแค่นี้เป็นอัลไซเมอร์แต่จริงๆแล้วมี4การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรมองข้ามว่าฟังดูเหมือนมุกตลกนะแต่จริงๆแล้วมันคือบ่อเกิดของการเป็นโรคอัลไซเมอร
1: ์อ
0: ันดับแรก
1: ครับ
0: นะก็คือบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเช่นหงุดหงิดง่ายยึดติดมากขึ้น อย่างเช่นไม่ได้ฉันเคยทำอย่างนี้ฉันต้องทำแบบนี้ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนปลนอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นสาเหตุอาการอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์บางทีอัลไซเมอร์เนี่ยบางคนคิดว่าแค่หลงลืมจริงๆไม่ใช่บางทีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนะอย่างนี้อย่างเช่นแบบว่าไม่ได้ฉันต้องตามแบบฉันต้องแปดกินข้าวแปดโมงเพราะไม่ได้กินข้าวแปดโมงวอย
1: ๆ
0: อย่างนี้แสดงว่าเริ่มที่จะมีสัญญาณโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลืมนะแต่ว่ามีอาการแบบนี
1: ้
0: นะครับพูดจาตรงๆแบบไม่เกรงแบบไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่น
1: ก็คือแบบเหมือน
0: คุมตัวเองไม่ได
1: ้พังปากไปแล้ว
0: พังปากไปเลยแล้วก็จะเป็นอาการแบบนี้บ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็จะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้เหมือนกันนะครับและอันต่อมาคือไม่ค่อยรับรู้ว่าคนรอบข้างเป็นยังไงอันนี้สำคัญนะครับเป็นอีกอาการหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้ามเช่นไม่รู้ว่าคนนี้เขาเดือดร้อนมาคนนี้เขาไอ้นั่นไอ้นี่คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพวกนี้แหละหลายคนบอกว่าเอ้า มันแค่แบบอารมณ์ชั่ววูบแต่จริงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในเบื้องต้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: งั้นโรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่การลื
1: ม
0: บางคนคิดว่าลืมหลงลืมจำไม่ได้จริงๆไม่ใช่
1: ครับ
0: สิไอ้พวก 3-4 อาการเหล่านี้มันคือบ่อเกิดของโรคอัลไซเมอร์ได้เหมือนกันคุมตัวเองไม่ได้ด่าคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองยึดติดแบบนี้แบบนั้นไม่ได้ฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้ามีความคิดพวกเนี้ยไอ้พวกเคมีในสมองมันจะส่งผลต่อว่าเออเนี่ยคือมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ลองสังเกตตัวเอง
1: ครับ
0: นี่นะเลยเอามาฝากกันใน4อาการที่ไม่ควรมองข้ามกับการมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจำเสื่อมในระยะ1ระยะ2ระยะ3ต่อไป
1: ครับ
0: นี่โรคอัลไซเมอร์น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวครับ
0: น่ากลัวเพราะว่าพี่ท็อปอ่ะมีเพื่อนที่รู้จักกันน่ะพ่อป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร
1: ์
0: แต่มีคนดูแลนะ
1: ม
0: ีแม่ดูแลแล้วก็มีแบบเหมือนแบบคนที่บ้านอะไรเงี้ยดูแลแม่บุ้งแม่บ้านอะไรเงี้ยช่วยดูกัน 2-3 คนนะสลับกันมาดูเพราะว่าคือแบบคือแต่ว่าตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะอัลไซเมอร์ตายนะตายเพราะขนมปังติดค
1: อ
0: ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินก็เอาเผลอแป๊บเดียวคนดูแลไปเข้าน้ำประมาณ2นาทีกินขนมปังหยิบขนมปังกินหยิบขนมปังกินเรื่อย
1: ๆ
0: ทีละชิ้นทีละชิ้นจนติดคอแล้วคือไม่ได้กลืนไงไม่คือสมองไม่ได้สั่งว่าให้กลืนนะคือกินยัดเข้าไป1ก้อน2ก้อน3ก้อนพอ4ก้อนก็อุดลมไงคือสมองสั่งการไม่กลืน
1: อ
0: ันตรายเนี่ยก็เสียชีวิตจากขนมปังติดคอ
1: น่ากลัวนะครับพี่ท็อปนะ
0: อ่ะแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับกับการสนับสนุนโดย
1: กังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบหมดให้สิ้นซากครับ
0: นะนี่พี่ดูพินบอกอ้าวแสงแดดมาแล้วจ้านี่นะฮะคุณระพีตันมีสุขนะฮะบอกว่าแถวๆบางขุนนนท์แดดออกแล้วนะคะรีบซักผ้าเลยไม่ได้ซักมาหลายวัน
1: อุ๊ยต้องรีบเลยนะ
0: แดดอ่อนๆมาแล้วนะแม่ย่าแพร่ก็แดดมาแล้วเหมือนกันแถวๆนี้เป็นไงฮะ
1: เริ่มมาแล้วนะครับแดดมาแล้ว
0: แดดมาแล้วเหมือนกันดีนะเพราะว่ามันไม่ไหว
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาฝนมันตกพอหนักๆมาใจมันเสียจริงน่าจะมันเสียเพราะว่าน้ำมันไม่ลดอะคือตอนนี้อยากให้แบบว่าหยุดตกเลยนะหยุดตกแล้วก็ให้น้ำมันเก่าเนี่ยมันลดก่อนนะวันนี้เขาก็ประกาศเป็นวันหยุดราชการนะฮะ2วันคือจันทร์แล้วก็อังคารนะ2วันนี้นะฮะนะตามออฟฟิศต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ก็ต้องหยุดเหมือนกันนะไอ้เช่นแบบแถวๆตรงลาดพร้าวก็ดีแต่วันนี้รู้สึกตอนเช้านี่ไทย PBS น้ำลงแล้วเมื่อวานนี้ยังดูข่าว2วันนี้โอ้โหน้ำท่วมยาวตั้งแต่หลัก4มาไทย PBS แล้วก็มาถึงยาคูนะรถเนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะเลนในนะครับก็ยังแปลกใจว่าเอาแล้วพนักงานที่ทำอยู่ในไทย PBS ผู้ประกาศทำไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างวันก่อนไทย PBS มีการแข่งขันเกี่ยวกับการทำน้ำพริกอ่ะก็เราคอมเมนเตอร์ต้องเดินลุยน้ำมานะพี่ท็อป
0: เดินลุยน้ำเข้ามา
1: ใช่ครับเดินลุยน้ำเข้ามาร
0: ถมันคือรถเนี่ยมันอยู่ได้เฉพาะเลนขวาสุดนะ
1: ครับ
0: เลนซ้ายเนี่ยเป็นเลนที่รถคือรถไม่ต้องพูดถึงน้ำเนี่ยท่วมเท่าแบรีเออร
1: ์ครับ
0: นะโอ้ต้องยอมใจนะคนทำงานแล้วก็บอกว่าคนต้องรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำหน้าที่บางคนเนี่ยถ้าเป็นแบบทีมงานเนี่ยคงจะอยู่แบบเอาแบ็คแพ็คอ่
1: ะ
0: นอนอยู่ที่สถานีเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ไหมเพราะมันไปกลับลำบากเลยใช่ไหมแต่วันนี้เช้าวันนี้ลดลงแล้วนะฮะ
1: ล
0: ดวิ่งได้ทุกช่องทางสำหรับวิภาวดีรังสิตแต่ว่าก็จะมีบางจุดที่ยังน้ำท่วมๆอยู่อย่างเช่นพวกมอเกษตร
1: เกษตร
0: ยังพอท่วมอยู่ด้วย
1: ใช่แจ้งวัฒนาบ้านผมก็มีบางส่วนที่ยังท่วมอยู่เหมือนกันพี่ท
0: อง
1: นะครับ
0: นะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับอีกคนนึงพี่กุ้งจากสระแก้วล้มมา
1: เอ้า
0: ล้มเพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมไงล้มเลยนะอาจจะแบบเนี้ยแหละนะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเอาหายเร็วๆนะพี่กุ้ง
1: หายไวๆนะครับพี่กุ้งนะ
0: นะก็ส่งกำลังใจกันแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจะอยู่ต่อกับน้องอาร์ม
1: อยู่จนถึงบ่ายสามเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเที่ยงก็จะเป็นท็อป10 today ต่อเหมือนกันนะคร
0: ับใช่แล้วนะฮะยาวๆกันไปนะครับวันนี้ท็อปกี้กี้ที่ข่าวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ท็อปกี้กี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้ม คุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ำเรกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลยสาบมดฉีดให้หายท้อง
1: ให้มันอ่องอ่องอ่อง
0: มาลองลองลองสเปรย์กังฟูฟูฟู
2: ปวดเมื่อย
3: โอ้ย
2: แมลงกัดคัดตึง
4: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดสเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: ุจรเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569และกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีก1วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
8: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวเริศ

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: เมื่อเวลา 8:00 น.วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ช่วงข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองครับ
8: ข้อมูลสุขภาพ
9: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อยและส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุจะมีข้อมูลใหม่ๆเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเพียงแต่ทราบว่าพยาธิวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาที่เป็นผลทำให้เกิดอาการต่างๆและทราบปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ดังนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่อาจควบคุมอาการต่างๆของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่งโดยการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคนี้ส่วนการป้องกันก็เช่นเดียวกันคือไม่สามารถป้องกันได้เด็ดขาดเพียงแต่ชะลอการเกิดอาการหรือลดความรุนแรงของอาการโรคดังกล่าวโดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ชักนำให้เกิดอาการของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

งานจากพี่ฝนธนสุนทรครับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งครับฝนซาน้ำตาซึมนะครับเป็นเพลงหัวขบวนในต้นชั่วโมงแรกแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยทางคนลูกทุ่ง Next นะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของครูดอยอินทนนท์นะครับนักแต่งเพลงมากความสามารถที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกนะครับอยู่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจนะครับโดยศพนะครับก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสะพานนะครับริมทางรถไฟสายเก่านั่นเองนะครับอยู่แถวพระขนงนั่นเองนะครับก็จะสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับและฌาปนกิจในวันที่3ตุลาคมเวลา17นาฬิกานั่นเองก็เลยขอหยิบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงต้นชั่วโมงเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปนะครับของครูดอยอินทนนท์นะครับครูดอยอินทนนท์นักแต่งเพลงมากความสามารถผู้ที่แต่งเพลงดังหลายต่อหลายเพลงเลยก็ว่าได้นะครับทักทายคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาฬิกา12นาทีที่คนลุกทุ่ง Next นะครับอยู่กับอาร์มอมรเทพแบบนี้ในวันสายฝนพรำครับวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วคิดหนักนะฮะแต่แอบชอบเธอยิ่งนักเนี่ยคิดหนักมากกว่านะฮะทักทายกันแบบนี้จะได้ไม่น่าเบื่อไงนะครับในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับอยู่กับอาร์มอมรเทพแทนพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์นะครับแน่นอนว่าเสิร์ฟเพลงพอให้ฟังกันแล้วก็วันนี้อาร์มอยู่ยาวๆไปจนถึงบ่าย3โมงในช่วงของ Top Trend Today เที่ยงถึงบ่าย3นะครับเดี๋ยวอยู่กับอาร์มยาวๆแบบนี้จุใจเลยอยากฟังเพลงไหนขอมาได้ครับหลากหลายช่องทางด้วยกันทั้ง SMS 4642103นะครับแล้วก็ทางหลังไมค์02-114-8730นะครับแล้วก็ทาง LINE @นะครับ @DJKLTFM รวมถึงในน้อมขนลุกทุ่งด้วยทักทายนะครับคุณสมเกียรติคุณนกชลิดาพี่หนูพินพี่รุจิราพี่จินปอเปียป้าเผาคุณลักขณาพี่อ้วนพัฒนาการนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านเลยส่วนเล่นทีเผลอวันนี้โจทย์โรงพยาบาลวันนี้วันสุดท้ายของการร่วมสนุกกันแล้วเอาอย่างนี้ละกันครับกติกาช่วงของอาร์มวันนี้ใครที่พิมพ์เข้ามานะครับถูกต้องเป็นอันดับที่5ใครที่พิมพ์มาถูกต้องเป็นลำดับที่5ได้ไป50นะจ๊ะเดี๋ยวเราฟังกันว่าเล่นทีเผลอวันนี้จะเป็นโรงพยาบาลไหนในช่วงของอาร์มนั่นเองครับส่งต่ออีกหนึ่งเพลงหวานๆครับจากพี่ตู่มันทนาสุขประเสริฐครับฝนซาฟ้าใส02-114-8730ครับแล้วก็ LINE @DJKLTFM นะครับแล้วก็ทางหลังใหม่02-114-8730 4642103ใน SMS ด้วยครับ

กระแตนชลดานะครับคุณนุมหาชัยรีเควสต์มานะครับกับธรรมชาติโหดครับต่อเนื่องจากฝนซาน้ำตาหยุดไหลครับในเวอร์ชั่นของดวงตาคงทองนะครับแล้วก็ฝนซาฟ้าใสนะครับในเวอร์ชั่นของพี่ตู่มันธนาสุขประเสริฐนั่นเองนะครับทักทายเพิ่มเติมไปที่พี่สุรัตนาป้าเผาเพิ่มเติมด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายป้าเผาตอนนี้ซ้อมพิมพ์ไว้แล้วนะครับอย่าลืมนะเล่นทีเผลอกติกานะครับอย่างที่บอกว่าใครพิมพ์มาเป็นลำดับที่5นะลำดับที่5จะได้ไปทั้งหมด50ด้วยกันนะครับยังไงก็ร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับเมื่อสักครู่คุณนุโทรมาแล้วนะครับได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็เพิ่มเติมได้นะครับกับเพลงเพราะๆที่ทุกท่านขอกันเข้ามาได้เลยครับไม่แน่ใจว่ามีใครติดฝนอยู่หรือเปล่าส่งข่าวมาบอกกันได้นะครับติดฝนทั้งปีนาตาลีสีเพชรรอกันอยู่แล้วครับ

0: งานจากเต๋าภูสินและกิ๊กไอระดานะครับงานจากเต๋าภูสินและกิ๊กไอระดานะครับกับก้อนขี้ฟ้านั่นเองนะครับเป็นบทเพลงจากโปรเจกต์ของไทยโทนเจนในเครือของ GMM Music นะครับต่อเนื่องจากตากผ้าใส่หน้าฝนน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตามริสรานะครับแล้วก็ติดฝนทั้งปีงานจากพี่นาตาลีสีเพชรนะครับเล่นทีเผลอเป็นยังไงล่ะมากันแบบปุบปับเลยนะจ๊ะเผลอกันจริงๆเลยกับโรงพยาบาลศรีธัญญาบอกเลยว่าใครที่พิมพ์มาเป็นลำดับที่5คุณได้ไป50อย่างแน่นอนนะจ๊ะมาดูซิว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างคุณรณชัยมาเป็นอันดับที่1ไม่ได้นะครับพี่จินปอเปียก็มาเป็นอันดับที่2ถูกต้องโบครับคุณพี่นกสมพิษทักทายด้วยแล้วก็พิมพ์มาถูกต้องแต่พิมพ์มาเป็นลำดับที่3โบจ้ะพี่โจมหาชัยพิมพ์ถูกแต่ฉิวเฉียดมากๆอยู่ในอันดับที่4ก็โบนะจ๊ะเพราะคนที่ได้อันดับที่5ที่แท้จริงเลยนั่นก็คือพี่แมมสุภา
1: โอเค
0: พี่แมมสุพันธ์พิมพ์มาถูกต้องแล้วพิมพ์มาเป็นอันดับที่5ได้ไป50เลยจ้าแม่พี่แมมปาดหน้าป้าเผาพี่สุรัตนาพี่รุจิราพี่นกชนิดาไปนะฮะพี่นกชนิดาโอ้โหเสียดายมากๆส่วนพี่หนูพิมพ์มาผิดนะจ้าแม่เสียดายมากๆเดี๋ยวเอาไว้ยังมีอีกยังมีแจกกันแต่ต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับพี่จินปอเปียนะครับมาในอันดับที่โอ้โหต้องบอกว่าไม่ใช่ท็อป5ไม่ใช่อันดับ5นะฮะเพราะว่าอันดับที่5จริงๆก็คือพี่แหม่มสุพรรณนั่นเองฮะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับรวมเห็ดสกัด13ชนิดดื่มง่ายๆเพียงแค่ชงกับน้ำอุ่นนะครับวันละ1แก้วก่อนนอนนะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆวันละ1ซองนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่ามีเห็ดนะครับถึง13ชนิดและบอกเลยว่าสามารถที่จะดูแลตนเองนะครับเรื่องของสุขภาพในระยะยาวๆได้ป้องกันภูมิแพ้ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับรวมถึงการป้องกันนะครับโรคร้ายต่างๆได้ดีอีกด้วยนะครับช่วยปรับในเรื่องของความดันโลหิตไขมันในเลือดได้ดีอีกด้วยนะครับอ่ะใครสนใจ3กล่องครับ999บาท3กล่อง999บาทนั่นเองนะครับใครสนใจโทรมาได้ครับ02-857-5119 02-857-5119ครับหยิบเพลงจากอันดับที่6มานะครับในช่วงชั่วโมงนี้ครับบอกคืนแล้วเนาะน้องปลายกนกพรครับ

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
8: Next Sound Check
9: Sound Check

0: ครับแล้วก็สไปรท์นะครับกับอกหักตอนฝนตกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเพลงในโปรเจกต์พิเศษนะครับของทางจุ๊กส์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นลูกทุ่งแบบฟิวชั่นแบบทันสมัยจริงๆนะมีโอกาสเข้าไปฟังแล้วก็ดู MV แล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าลงตัวครบเครื่องจริงๆนะครับตอนนี้ปล่อยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ขอมาได้แล้วนะครับว่าเราซาวด์เช็คเป็นที่เรียบร้อยที่คนลูกทุ่ง Next ครับ
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: หลายท่านทักทายกันมาในด้อมของด้อมคนลุกทุ่งด้วยนะครับผมขออนุญาตแวบทักทายกันสักนิดหนึ่งยังพอมีเวลาทักทายกันอยู่นะไม่ได้เข้ามาในด้อมคนลุกทุ่งเลยวันนี้อาร์มอมรเทพนะครับรับหน้าที่แทนพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถมาจัดรายการได้นั่นเองนะครับรวมถึงพี่ปุ้ยกฤษดิษฐ์วันนี้ก็แจ้งให้ทราบเลยว่ามาจับรายการไม่ได้แต่เดี๋ยวมีดีเจมาแทนอย่างแน่นอนนะครับทักทายคุณบัวจันทร์คุณป้าเผาพี่จินปอเปียนะครับแล้วก็ยังมีคุณยายจ๋าด้วยนะแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะครับพี่โอจิรานะครับแล้วก็พี่หนูพินด้วยที่ฟังกันในช่องทางของคนลุกทุ่ง Next นั่นเองนะครับแล้วก็พี่อ้วนพัฒนาการด้วยนะครับก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆแบบนี้กันได้แล้วก็ฝากกันนิดนึงนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึง3ตอนสุดท้ายสำหรับละครวิทยุนะครับลูกไม้ในสายฝนนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อ3ทุ่มคืนนี้ที่คนลุกทุ่ง Next นะครับรวมไปถึงทาง Facebook YouTube TikTok นะครับก็เซิร์ชไปเลยว่าคนลุกทุ่งนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งและเดี๋ยวเร็วนี้ครับก็จะมีในช่องทางของพอดแคสต์ด้วยสามารถฟังกันต่อได้นะครับเดี๋ยวทาง FM 103นะครับส่งไปฟังข่าววิทยุทางฟังข่าวจากทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกกันสักครู่กับคุณอิทธนินบุญประเสริฐนะครับส่วนทางแอปพลิเคชันสนุกสนานกันต่อยาวๆจ้าพี่แจ็คขามาแล้วจ้างานจากพี่ขิงเป็นยาครับกับพี่แจ็คขาครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับพลโทอดุลเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเหตุน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองระโอกจังหวัดระยองยังอยู่ในภาวะวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองค์ผสมกิ๊กสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำกำลังทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลพัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทางอากาศสำหรับลำเลียงและขนส่งสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงโดยกำลังพลประจำอากาศยานจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับมณฑลทหารบกที่11เพื่อสนับสนุนการสำรวจพื้นที่และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจเสร็จสิ้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

อันจากเกษมคมสันนะครับน้ำตาคนเลวครับต่อเนื่องจากน้ำตาจ่าโทในเวอร์ชั่น Cover Life นะครับของพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนั่นเองนะครับยังอยู่กับอาร์มอมรเทพนะครับรับหน้าที่แทนคุณพ่อร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อร็อกกี้นั้นไม่สามารถมาจัดรายการได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มองไปท้องฟ้า 11:15 นาทีแถวเวนิสของเราแถววัชรพลตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับกับถนนพัฒนาการช่วง Max Value พัฒนาการนะครับตรงโรงพยาบาลวิภารามระดับน้ำตอนนี้สูงมากรถเล็กนะครับไม่ควรเสี่ยงเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็จะมีรถบรรทุกของทางทหารที่วิ่งผ่านได้เท่านั้นเช่นเดียวกันกับที่พหลโยธินขาเข้านะครับมีน้ำท่วมขังตั้งแต่หน้าอาคารมาลีถึงหน้าสนามทูปะเตมีนะครับแล้วก็ปากทางลำลูกกามีน้ำสูง 20-70 เซนเกือบทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะปากทางลำลูกกาตอนนี้น้ำท่วมสูงมากๆรถเล็กนะครับไม่สามารถผ่านไปได้ต้องใช้2ทางด้านขวานะครับตรงบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าตรงไปแยกคอปอถึงจะใช้ได้ส่วนในช่องทางอื่นๆนั้นนะครับก็ยังไม่มีน้ำท่วมนะครับบริเวณช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีก็ยังใช้การได้ส่วนขาออกครับมีน้ำท่วมขังเกือบทุกช่องทางหน้าอนุสรณ์สถานประมาณ 20-70 เซนนะครับแล้วก็ช่องทางเลี้ยวซ้ายไปวิภาวดีรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับส่วน2ช่องทางขวานะครับขึ้นสะพานยกระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตอนนี้มีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไปได้อย่างยากลำบากที่ลำลูกกานะครับขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังนะครับตั้งแต่แยกสวัยประชาราษฎร์ถึงลำลูกกาพลาซ่าเชิงสะพานคลอง3และหน้าสภ.คูคตท่วม2ช่องทางเลยนะครับสูงประมาณ 10-20 เซนแล้วก็ปริมาณรถถือว่าปานกลางแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้อาจจะช้านะครับตามสภาพถนนเปียกอีกด้วยฝั่งกลับกันขาออกครับมีน้ำท่วมขังบริเวณเชิงสะพานคลอง3ตั้งแต่ศูนย์อีสุสุไปจนถึงแยกสวัยประชาราษฎร์นะครับระยะทางประมาณ800เมตรด้วยกันท่วมสูงประมาณ 10-30 เซนการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่แยกสวัยประชาราษฎร์ถึงสะพานข้ามคลอง5ขาเข้าออกไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีในขณะเดียวกันครับเส้นสวัยประชาราษฎร์ยังมีน้ำท่วมขังสูงบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษดาถึงโรงเรียนแย้มสะอาดนะครับทั้งขาเข้าและออกระยะทาง 1.3 กิโลสูงนะครับตอนนี้เห็นว่า 20-40 เซนรถเล็กตอนนี้ผ่านไปอย่างยากลำบากใช้ช่องทางด้านขวาได้เพียงช่องทางเดียวคือตอนนี้ครับน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางถ้าไม่มีเหตุจำเป็นตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยส่วนพี่อ้วนพัฒนาการแจ้งข่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าโซนพัฒนาการก็คือโซนในฝั่งของบ้านพี่อ้วนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลตัสพัฒนาการในฝั่งตรงข้ามนะครับก็ตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ02-114-8730 นะครับ SMS 464-2103และ LINE @ DJKLTFM ครับ

งานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับกับน้ำตาครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เอวีรูมครับกับสถานีน้ำตานะครับแล้วก็น้ำตามดแดงครับงานจากจารอยเฮนรี่นั่นเองนะครับและแน่นอนเล่นทีเพลมีคุณผู้ฟังฮะแจ็คบอกอย่างนี้ก่อนมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาซ้ำผมก็เลยดูไม่ทันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมดูทันแล้วจดไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครที่มาเป็นอันดับที่5นะครับเพราะว่าหลายคนพิมพ์ผิดไงก็เลยพิมพ์ซ้ำอะไรอย่างนี้นะอ่ะโจทย์ของเรานะครับออกไปแล้วโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองนะครับและแน่นอนว่ามีคนที่พิมพ์เข้ามาไล่เรียงกันก่อนเลยจากป้าเผาครับพิมพ์มาถูกต้องแต่มาเป็นอันดับที่1ไม่ได้นะครับพี่นกสมพิษครับมาเป็นอันดับที่2พิมพ์ถูกต้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันดับ2นะจ๊ะพี่จินปอเปียพิมพ์ถูกแต่มาเป็นอันดับที่3นี่พูดช้าๆชัดๆแล้วนะอันดับที่3นะครับส่วนพี่รุจิราพิมพ์ถูกต้องแต่มาเป็นอันดับที่4ครับเพราะอันดับที่5ตกไปที่คนนี้เลยพี่โจมหาชัยได้ไป50เลยนะครับสำหรับพี่โจมหาชัยนะครับปาดหน้าพี่รณชัยไปนะครับนิดเดียวเลยจริงๆแล้วก็คุณนรบดีก็ไม่ทันนะครับพี่อ้วนพัฒนาการก็ไม่ทันพี่จุกพยายามพิมพ์ซ้ำมาแต่ก็ไม่ทันนะครับพี่ดำระลวงด้วยก็ไม่ทันนะครับพี่หนูพินก็ไม่ทันและพี่แหม่มสุพรรณก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับแหมเดี๋ยวเอาไว้รวมสนุกกันใหม่นะนะครับหลายคนเอาอีกแล้วร้องไห้อีกแล้วโอ้ยสู้ๆนะไม่ต้องร้องไห้นะเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะฮะความพยายามย่อมอยู่ที่นั่นนั่นเองนะฮะไม่ใช่สิฮะความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับผมแหมสู้ๆกันต่อไปนะพี่ลกสมพิษก็ไม่ต้องเสียใจนะร่วมสนุกกันใหม่ได้นะครับผมยังมีอีกหลายช่วงวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวร่วมสนุกกันอีกทีช่วงบ่าย3นะครับอ่ะไหนใครขอเพลงนี้มาแสดงตัวมาเลยครับให้นานกว่าที่เคยครับแป้งรำศิวนารีและอิดอิสระพงษ์ครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่7นะครับในคนลุกทุ่งท็อป10ในสัปดาห์นี้ครับเอาที่บายใจครับงานจากพี่บ่าววีอยู่ในชาร์ตมาล่าสุดในอันดับที่7นี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ขอกันมาได้ที่นี่ทางคนลุกทุ่ง Next นั่นเองนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณอะบาโลนคอลลาเจนครับคอลลาเจนตัวใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าให้ผลที่แม่นยำกว่านะครับกับคอลลาเจนที่เป็นอัลติเนเจอร์ไทป์2นั่นเองที่ให้มากถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับใครที่อยากจะดูแลข้อต่อข้อเข่าในระยะยาวๆนะครับใครมีปัญหาปวดข้อเข่าข้อฝืดข้อเสื่อมหรือว่าใครที่ต้องใช้กระดูกข้อต่อแบบหนักๆอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่านักกีฬาอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนที่ต้องใช้แบบว่าหนักๆเลยเนี่ยตอบโจทย์มากๆกับอะบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนอัลติเนเจอร์ไทป์2นั่นเองนะครับที่ให้มากถึง 120,000 มิลลิกรัมดื่มง่ายมากๆไม่มีกลิ่นคาวนะจ๊ะบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเฮลตี้คุณต้องลองแล้วอยากจะดูแลกระดูกอะบาโลนคอลลาเจนช่วยได้แน่นอนครับ390 บาทนี่คือราคา1กระปุกนะครับถ้าซื้อ2และ3กระปุกนี่ราคาก็อาจจะถูกมากกว่านี้อีกด้วยนะจ๊ะคุณจะได้ราคาที่พิเศษกว่านี้อีกด้วยใครสนใจโทรสั่งได้เลย02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอะบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เชอเอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูลสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check

0: แหมสนุกสนานมากเลยนะครับเพลงนี้งานจากพิจิตรเกล็ดขาววงเทวันครับยิ่งดึกยิ่งเหงานั่นเองนะครับมาซาวเช็คให้ฟังกันแล้วในช่วงของคนลูกทุ่งซาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: เงินเดือนออกกันหรือยังครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันสำหรับโปรเงินเดือนออกนะครับหรือว่าโปรเปเดย์จากข้าวตรานกเรียนนะครับแล้วก็ข้าวคิวเดรี่หรือว่าข้าวคิวไรซ์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าทั้งข้าวตรานกเรียนนะครับแล้วก็คิวไรซ์เนี่ยนะครับมีโปรพิเศษก็คือเปเดย์เซลนะครับลดสูงสุดนะครับถึง 10% ด้วยกันนะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับก็คือในช่องทางของ Facebook ของ Q Daily เนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้แต่ถ้าสนใจจะสั่งจริงๆสั่งได้ทั้งใน TikTokShopee และ Lazada เสิร์ชไปเลยครับว่าข้าวตรานกเรียนนะครับหรือว่า Q Berry ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าข้าว Q Rice นี่แหละก็เสิร์ชกันไปได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งสอบถามแล้วก็สั่งกันได้ในช่องทาง TikTok Shopee และ Lazada ได้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณโปรดีๆจากข้าวตรานกเรียนแล้วก็คิวไลฟ์อีกด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวไปจนถึงช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงแบบนี้เดี๋ยวเราประทานอาหารกันให้อร่อยอร่อยกันแต่ว่าอาร์มยังไม่หนีไปไหนนะครับอยู่กันกับท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพเที่ยงจนถึงบ่ายสามแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสามจะเป็นดีเจตั้มแทนพี่ปุ้ยกสินิตนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกเสียงทุกสายจริงๆนะครับทางวิทยุไปฟังข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกกันส่วนทางแอปสนุกสนานกันต่อจ้าอายเจ้าสาวครับเบนซ์ตริยาฟีเจอริ่งกับเจี๊ยบเบญจพรส่งท้ายกันไปนะครับอามลาชั่วโมงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้ากับท็อปเทรนด์ทูเดย์ไปแล้วสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและน้ำในแม่น้ำซองกะเลียเพิ่มระดับจอทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีและเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่สั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำโดยนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อได้สั่งการบริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากในระดับพื้นที่ที่รุนแรงต้องใช้กำลังพลจากทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครโดยด่วนสำหรับการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษให้กทม.ปภ.และทุกหน่วยงานเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะจุดที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำลดเร็วที่สุดส่วนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขอให้รอแถลงเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำทรงกะเหรี่ยเพิ่มระดับน้ำเจาะทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีประชาชนริมน้ำเร่งอพยพกว่า400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันโดยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองกะเลียพุ่งสูงจนเหลือเพียง1เมตรจะเอ่อท่วมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงโดยล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หมู่2ตำบลหนองลูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครัวเรือนจะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและอพยพไปยังพื้นที่อาศัยชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักยังคงทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขละบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีต้นไม้หักโค่นขีดขวางตลอดเส้นทางด้านนายสมเกียรติเทศชบุตรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิเปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำและอ่อนตัวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงแล้วโดยล่าสุด TEA ได้ประสานขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักให้เร่งลงพื้นที่กู้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กรมชลประทานแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 12 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมรับสถานการณ์
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Today กับอาร์มอมรเทพนะครับที่คนลุกทุ่ง Next นะครับหลายคนก็กำลังตั้งคำถามกันอยู่เรื่องของชุดประจำชาติระหว่างไทยกับกัมพูชาทำไมถึงคล้ายคลึงกันนะครับทั้งเรื่องของชื่อเรียกวิธีสวมใส่และก็โอกาสการใช้งานคือจะมีความคล้ายคลึงกันมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ร่วมที่ทั้งสองชาตินะครับเคยรับอารยธรรมอินเดียผ่านเส้นทางการค้าและศาสนาเข้ามาหล่อหลอมพร้อมๆกันคือทำไมต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีประเด็นดราม่านะครับที่ว่ามีเวทีการประกวดนะครับของทางกัมพูชาเนี่ยนำชุดนะครับมาใช้บนเวทีนะครับแล้วก็มีการนำข้อมูลที่เป็นของไทยเนี่ยมาใช้บนเวทีตรงนี้คือต้องบอกว่าทำไมถึงมันคล้ายคลึงกันนะครับก็เพราะอย่างที่บอกว่าเพราะว่าทั้งคู่เองเนี่ยทั้งสองประเทศนะครับ

อกศีรษะหรือว่าใช้เป็นผ้าเอาไว้อาบน้ําก็ได้เช่นเดียวกันคือแน่นอนว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกันครับก็เลยทําให้หลายคนก็สังเกตไงนะครับว่าเอ๊ะทำไมชุดประจําชาติของไทยกับชุดประจําชาติของกัมพูชามันคล้ายคลึงกันก็เลยนํามาฝากกันนะครับเพราะว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้กับ Top Trend Today ครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนาถค่ะ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็คุณมฤดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทีมแอดมินแล้วก็ดูในเรื่องของการไลฟ์ในวันนี้ทางเพจ Army Radio ด้วยครับ
0: ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนนะคะน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้โอ้โหยิ่งที่ไหนนะ
1: ครับ
0: คลองจันหรือเปล่า
1: คลองจันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อ่วมนะอ่วมทั้งนายกอ่วมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
0: แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะก็คิดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะน้ำคงน้องน้ำคงจะไปนะคะ
1: ถูกต้องครับก็เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันก็บอกว่าในส่วนของคลองสายสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำเนี่ยนะครับที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือเขาโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือจะมีคลองแสนแสบนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีลมนะครับที่เขาต้องการจะระบายน้ำเพื่อให้ออกโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ในขณะนี้นะครับตามรายงานจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะไปที่รามคำแหงเทพีลาคลองจันทร์อันนี้ก็บอกว่า
0: สุดๆเหมือนกันหน้าแถวนั้นนะรามคำแหงอ่ะ
1: ก็บอกว่าขณะเดียวกันก็เร่งระบายน้ำต่อเนื่องไอ้เรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเขาบอกว่าใช้คาดการณ์นะครับว่าใช้เวลาประมาณ3วันถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมา
0: ไม่ซ้ำเติม
1: เนี่ยนะฮะ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยต้องติดตามดูเราจะพูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้ค่ะ28กันยายนบ่าย2นะเชียร์กีฬากันหน่อยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะคะไทยพบกับอิหร่านค่ะบ่าย2วันนี้นะคะวอลเลย์บอลชายค่ะ
1: นี่นะครับ
0: ต่อนะ
1: ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับทั้งกีฬาก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: มาดูข่าวสารของเราวันนี
1: ้ครับก็เริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนที่หลายคนเดือดร้อนหลายคนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในขณะนี้ความซาบถึงพระเนตรพระกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานก็ประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดซึ่งก็จำนวน3แห่งนะครับรวมทั้งหมด 1,800 ชุดด้วยกันก็จะมีที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงที่บริเวณเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังด้วยครับ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดตั้งโรงครัวครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นนะคะด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเรื่องอาหารนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ใช่ครับ
0: วันหนึ่งเราขาดอาหารขาดน้ำไปนี่ก็ลำบากแล้วนะคะ
1: ไม่ได้นะครับ
0: ร่างกายของเราก็จะแย่นะ
1: ถูกต้องครับ
0: พระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยเรื่องนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของรถครัวสนามนี่จริงๆแล้วโอ้โหนี่เราพูดกันบ่อยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีมากเลยสำหรับรถครัวสนาม
1: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ทีนี้มาดูภารกิจของทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ8นาฬิกานะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและ ร้องเพลงชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้28กันยายนประจำปี2569โดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะผู้เชิญธงเชิญธงชาติไปประจำณเสาธงแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติจากนั้นก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับก็ปีนี้นะครับ2569เนี่ยก็ครบ109ปีนะครับของวันพระราชทานธงชาติไทยทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะครับพุทธศักราช2460เมื่อวันที่28กันยายน2460ก็มีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนวันที่พระองค์ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนี่แหละเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยเริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นปีแรกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติเนี่ยมีความหมายนะครับสีแดงหมายถึงชาตินะครับแล้วก็หมายถึงคนในชาติด้วยสีขาวนี่คือศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ
0: พระมหากษ
1: ัตริย์นั่นเองครับ
0: ค่ะอาจจะไม่มีภาพให้ชมนะคะจินตนาการกันก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็กล่าวถึงการนำกำลังทหารเนี่ยที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าเรื่องนี้นะคะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครทุกเขตทุกพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามนะคะไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือว่าจำเป็นก็เช่นพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็คลองจันที่เราพูดถึงเนี่ยหนักอยู่นะคะขณะที่พื้นที่ปริมณฑลก็มีทั้งสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการมีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกนะคะซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันเนี่ยค่ายทหารทุกค่ายก็เปิดให้เป็นที่จอดยานพาหนะด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถไปจอดรถได้ด้วยนะคะ
1: นี่นะครับก็ช่วยเหลือกันในทุกมิตินะคุณผู้ฟังก็ก่อนหน้านี้ที่มีการสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับหน่วยทหารกำลังพลยุทโธปกรณ์ตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับรถพันจำนวนเป็นพันคันน่ะนะแล้วก็กำลังพลหมื่นกว่านายหมื่นนายลงพื้นที่ทันทีช่วยเหลือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราเห็นมีการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนการอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
0: ก็แถวบางเขนมีกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขาจัดรถนะ
1: ร
0: ับส่งผู้คนประชาชนนะคะให้ไปทำงานได้ด้วยความสะดวก
1: ครับก็ถ้ามีรถทหารระดับสูงแบบนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่เป็นคล้ายๆ EMC ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
0: รถ FTS
1: นี่นะครับก็เป็นคันใหญ่ๆนะครับเหนือน้ำแน่นอนวิ่งไปก็รับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่จะเดินทางไปธุระปะปังที่ใดก็ตามแต่เพราะว่า2วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ประกาศ Work From Home เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าพี่น้องประชาชนคาดว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางไปทำธุระปะปรังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้รถบริการคันดังกล่าวของหน่วยทหารที่เขามีการจัดลงพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีการประสานเรื่อง ของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพานนะครับไม่มีใครลำเลียงออกมาซึ่งก็จะมีการนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับ
0: ค่ะที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้ค่ะพลโทอดุลก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสายด่วนที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าให้ฟังทางผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บังคับหน่วยเนี่ยไปประจำการคู่กับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตแล้วก็จังหวัดนะคะแต่ท่านบอกด้วยว่าย้ำเลยนะคะแม่หน่วยทหารเนี่ยพร้อมทุกเรื่องจริงๆนะคะบอกว่าตรงไหนเนี่ยที่อยู่เนี่ยใกล้หน่วยทหารไหนหรือว่ารู้จักเนี่ยติดต่อไปได้เลยทุกที
1: ่ได้หมดเนี่ยนะครับ
0: ทุกหน่วยทั่วทหารทั่วประเทศสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลืออ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ท่านรัฐมนตรีย้ำมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงของฟลัวค่ะ

0: ดูที่ฉันเหงาฤดูนี้เลยฤดูฝน
1: เนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้คงไม่เหงานะฮะโอ้โหหลายคนก็ออกมาบอกว่า
0: บางคนเขาเหงาจริงๆนะอยู่ท่ามกลางน้ำมาออกมาไม่ได้อ่ะคุณอาหารการกินก็ลำบากนะสงสารเหมือนกันนะคะหลายๆท่านที่ลำบากแต่ว่าก็ราชการหน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะทหารบอกแล้ว
1: ที่สงสารแล้วก็เพราะพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายอ่ะคุณว่านัทมนต์นะเดินทางก็ไม่ได้ขาดรายได้อีกนะครับอยากจะให้น้ำมันลดลง
0: เร็วๆหน่อยนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะไปแล้ว
1: อันนี้นะก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เหงานะบางคนเหงาก็มีทหารอยู่เป็นเพื่อนนะครับกองทัพบกนะครับโดยฝ่ายกิจการพลเรือนสู่ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการต่างๆในผมเห็นตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาไม่ได้หยุดการเขาตั้งวอร์รูมติดตามในทุกพื้นที
0: ่
1: นะฮะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะในการดำเนินงานเชิงรุกนะคะกองทัพบกก็ได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่สำรองที่จะไปพักชั่วคราวอยู่นะคะแล้วก็นี่ไงมาอีกแล้วนะคะก็คือการจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนออกมาจากบ้านเนี่ยหยิบฉวยอะไรออกมาไม่ทันอ่ะบางทีน้ำมันมาโอ้โหเร่งด่วนนะแป๊บๆเข้าบ้านหมดแล้วก็จำเป็นที่ต้องอพยพตัวเองออกมายังพื้นที่ปลอดภัยคราวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกินต่างๆ
0: ทำอาหารก็ลำบากนะ
1: แต่
0: ว่าร ถครัวสนามเขามีอุปกรณ์พร้อมเลยปรุงอาหารได้หลายประเภทด้วย
1: อย่างที่บอกครบ3มื้อเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็คอยบริการพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วก็สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือว่าพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยทำอย่างไรกองทัพบกเขาวางแนวทางอย่างนี้คุณผู้ฟังเขามีการวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกันกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำอ่ะนอกจากโรคติดต่อแล้วสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกแล้วก็วางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรามีเบอร์มาแจ้งกันด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์ติดต่อ
0: ต้องว่ากันไปเลยนะคะให้ครบเลย
1: เพื่อสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเหตุที่ฉุกเฉินแบบนี
0: ้
1: นะครับเบอร์กลางเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ศูนย์ใหญ่เลยนะครับศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์ของเบอร์ส่วนกลางก่อนนะครับ0652311260นะครับ0652311260อันนี้คือเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์กลางนะครับแต่คราวนี้มันจะมีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยช่วยเหลือหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่แยกย่อยออกไปในแต่ละกองทัพภาคอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1อันนี้จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจดเบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับ02 280 3977นะครับ 02-280-3977 อันนี้คือภาคกลางนะครับต่อมาคือเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพที่2ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเบอร์นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับ044-245-946นะครับ044-245-946นั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นยังไงครับ
0: ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จดไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง055-242-859 055-242-859ค่ะอันนี้ภาคเหนือนะคะที่มาดูทางภาคใต้บ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะ075-383-405 075-383-405ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะครับเราแจ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1กันหน่อยนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ท่านลงพื้นที่ไม่พักเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดูจากการลงพื้นที่แล้วท่านไปที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับก็ไปดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะล่มเกล้าซึ่งหน่วยรับผิดชอบนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารสื่อสารที่12นะครับก็ที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมการสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยที่รับผิดชอบให้บูรณาการกับศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ
0: นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตมีการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดเนี่ยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยแล้วก็กำชับให้หน่วยทหารเนี่ยนะคะต้องระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วกองทัพบกอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีนิดนึงคุณณัฐาเดี๋ยวทางแฟนเพจของเราส่งกำลังใจมาอ่านนิดนึงได้ไหม
1: อ๋อได้ครับ
0: ค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะบอกว่าส่งกำลังใจอันนี้ส่งใจให้ทหารนะคะแล้วก็คงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสู้ๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทหารนะคะแล้วก็ไทยไม่ทิ้งกันขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะอันนี้ก็คุณนิ่มมีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้พูดถึงกำลังใจเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยท่านไปดูที่ส่วนนี้แหละนะครับที่ลาดกระบังที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงขณะที่ท่านไปดูอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคุณมานัทมนต
0: ์
1: เขาเอาสิ่งของอ่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยมาบริจาคให้กับศูนย์ด้วยนะครับก็คือเขาเองเนี่ยไปสอบถามแล้วตัวเองก็โดนผลกระทบเหมือนกัน
0: ต้องโดนเหมือนกันแต่ว่าน้ำใจคนไทยด้วยกัน
1: พอมีอ่ะอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะเห็นว่าคนอื่นเขา
0: เป็นภาพสวยงามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตแบบนี้นะคะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของน้ำใจคนไทยคุณ ู้ฟังที่เราต้องโฟกัสมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็หนักในหลากหลายพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาติชาติเนี่ยโอ้ไม่ได้พักผ่อนเลยลงพื้นที่ตลอดตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารนะครับนอกจากพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วเนี่ยยังไปในพื้นที่หลากหลายจุดนะครับอย่างในส่วนของกองพันสารวัตรทหารที่11มณฑลทหารบกที่11นะครับแล้วก็กองพันขนส่งนะครับก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมนะครับที่การเคหะอองเงินแล้วก็มีในส่วนของชุมชนพระพรา30ไร่เขตวังทองหลางด้วยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองพันทหารม้าที่1นะคะกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลบรรจุกระสอบทรายร่วมกับสำนักงานเขตป้องกันน้ำท่วมณศูนย์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝ่ายโยธาเขตบางแคด้วยแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลสนับสนุนรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายจานดาวเทียมแล้วก็อุปกรณ์ที่เสียหายจากสภาพอากาศณเขตยานาวาด้วยนะคะแล้วก็อีกที่นึงค่ะกองพันทหารสื่อสารที่12ค่ะจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศค่ะ
1: ครับแหมอยากจะเห็นภาพจังเลยนึกถึงในส่วนนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในส่วนของกำลังพลนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
0: ไปช่วยกันมีตัด
1: เขาไปช่วยกรอกกระสอบทราย
0: กรอกกระสอบทรายใช่
1: เขาหลักเขาเป็นมากนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นในส่วนของนรดเนา
0: ะ
1: นะครับที่ดูแลน้องๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับยังลงพื้นที่ซอยงามวงวาน45อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4แล้วก็มีในส่วนของเขตคณะยาวก็ไปดูแลนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกองพันทหารม้าที่4อันนี้ลำเลียงกระสอบทรายนะครับช่วยกับสำนักงานเขตบางพลัดคนละไม้คนละมือมีวัดฉัดแก้วจงกรณีด้วยเนี่ยนะครับก็ดูแลในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกจุดของกรุงเทพมหานคร
0: ไม
1: ่
0: มีภาพนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าคุณณัฐา
1: ค
0: ิดว่าหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหรือตักถึงตักหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทาง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยค่ะ
1: คลื่นลมว่าอย่างไรเนี่ยนะครับทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณฝนอยู่โฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
0: ยังไงคะ
1: ช่วงนี้เขาบอกว่ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เกินครึ่งนะคุณผู้ฟัง
0: ต้องไม่น้อยนะคะ
1: เดี๋ยวรอลุ้นเย็นนี้กับช่วงค่ำนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตุลาคมเป็นต้นไปตามประกาศกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มันลดลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนที่ต้องลุ้นกันทุกวันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 28ก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมนี่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอาจจะได้เตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับ
0: มีเวลาอยู
1: ่มิจฉาชีพมิจจี้มาอีกแล้วเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แฝงตัวมาในช่ว งสถานการณ์น้ำท่วม
0: มาทุกช่วงจริง
1: ๆมันสุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกแล้วก็ทีมงานรายการเรานะครับ
0: แนะนำเลยท่องเอาไว้ไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนจำไว้นะคะคุณผู้ฟัง
1: อย่างบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปหลอกว่าทำบุญกับเขาบริจาคกับเขาจะไปถึงมูลนิธินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะไปถึงหน่วยงานนู่นนี่นั่นระมัดระวังพึงระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝนย
0: ัง
1: เยอะอยู่นะครับพี่เทพเป็นไงดูไหมครับได้อยู
0: ่1นาทีเนาะได้อยู่ไปต่อไหม
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการปรับการเดินรถนะครับปราจีนบุรีทับช้างต่างๆกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีเนี่ยนะครับในช่วงเย็นนะครับ4ขบวนนะครับเพราะช่วงเช้าผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้บริการ4ขบวนด้วยกันนะครับก็คือบ้านทับช้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ขบวนยังไงก็ตามแต่คุณผู้ฟังที่จะเดินทางในช่วงเย็นอัปเดตนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกรอบนะครับในรอบที่ท่านต้องการจะเดินทางนะครับด้วยความห่วงใย
0: ในส่วนของการทางพิเศษเขาก็แจ้งขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะขยายไปถึงวันไหนคุณณัฐ
1: า
0: เห็นไหมเขา
1: บอกว่า
0: ขอขยายไปจนถึงวันเวลา24นาฬิกาของวันที่29
1: ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงน้ำท่วมดีด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล้ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมย้ำประชาชนฟังประกาศจากทางการด้านรองนายกเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ฝนน้อยลงเตรียมเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและต่อไปยังกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพดูปริมาณฝนลดลงโดยอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักโดยฝนตกหนักจะเลื่อนมายังฝั่งตะวันตกของกทมและเลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูนกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1และซอยรามคำแหง24ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ยังมีปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เยอะพอสมควรอีกทั้งการระบายน้ำมีระยะทางไกลซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1555ทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิสะพานสูงบางส่วนและฝนก้อนเดียวกันนี้ที่ตกที่กรุงเทพจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เตือนประชาชนอาจต้องเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของคือหนองปลือบ่อพลอยนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีจากนั้นฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปยังจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งโดยประเด็นข่าวที่มีการแชร์กันว่าเขื่อนจะแตกที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเขื่อนดินไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณด้านข้างที่เรียกว่าหูสปินเวย์ด้านขวาเสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักและปรับภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ขณะเดียวกันยังมีมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตลอดจนมาตรการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้โดยได้กำชับให้แต่ละสถาบันเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วด้านการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้นอกจากนี้สำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186
4: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: แหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อกเซนทูเดย์กับอาร์มอมรเทพที่คนลุกทุ่ง Next นะครับผ่านกันไปแล้วสำหรับงานที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับกับ Thailand Grand Festival 2026นะครับซึ่งประเทศไทยเองนะครับก็นำความเป็นไทยครับไปสู่สายตาชาวออสเตรเลียหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยครับอาหารไทยที่ต้องบอกเลยว่ามีความพิถีพิถันแล้วก็มีความซับซ้อนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับไปจนถึงการเสิร์ฟอาหารรวมไปถึงนะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่บอกเลยว่าก๊อปปี้ไม่ได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าผสมผสานกับรอยยิ้มด้วยนะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับรอยยิ้มสยามนะครับที่สร้างความเฟรนลี่จนใครเนี่ยก็อยากจะเดินเข้าหาอีกด้วยนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาไทยที่ต้องบอกเลยว่าสู่สายตาทุกคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยสายรักโลกนะครับที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยการนำวัสดุนะครับที่เหลือใช้ครับเป็นไอเทมไลฟ์สไตล์สุดคูลอีกด้วยรวมไปถึงมีการนำการนวดแผนไทยเนี่ยครับไปใช้นะครับแล้วก็ถือว่านำไปเผยแพร่สู่สายตานะครับพี่น้องชาวออสเตรเลียกันอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่อยู่ในออสเตรเลียเองต่างก็ชื่นชมนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นไทยตรงนี้ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะใครที่สัมผัสมาแล้วนะครับคือว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยชื่นชอบวัฒนธรรมไทยเนี่ยรูปแบบไหนทั้งอาหารการกินเครื่องแต่งกายภูมิปัญญาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆลองพูดคุยกันได้ที่ line @djkltfm ครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
0: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
5: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยพุ่งตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยาม Amazing Park หรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัธชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยาม Amazing Park เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยและต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซากซึ่งตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23:30 นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายสุชาติกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานประสานงานกับสยาม Amazing Park และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเพื่อดูแลเนื้อทรายที่เหลือรวมทั้งติดตามสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของสถานประกอบกิจการยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่เพื่อดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่าทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม4เมตรส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากความมั่นคงของสะพานไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถจึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยมีขบวนรถที่ได้รับผลกระทบ4ขบวนทั้งนี้การรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศและข้อมูลการเดินรถอย่างใกล้ชิด
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่จะมากับหน้าฝนเลยก็คือเรื่องของเห็ดครับและที่ต้องระวังเลยเพราะว่าจะมีเห็ดพิษนะครับปะปนอยู่ด้วยถ้าหากว่าได้รับพิษจากเห็ดป่าหรือว่ารับประทานเห็ดพิษเยอะเนี่ยนะครับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะครับกองระบาดวิทยาอัปเดตข้อมูลตั้งแต่เปิดศักราชมาจนถึง23กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยสูงกว่า 3,200 คนแล้วก็เสียชีวิต11รายนั่นเองนะครับโดยกลุ่ม60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสเจอผู้ป่วยมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม50ถึง59ปีและ40ถึง49ปีตามลำดับนั่นเองแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าได้รับพิษจากเห็ดมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แบบว่าคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแล้วในบางรายครับอาจจะมีอาการที่รุนแรงครับอย่างเช่นไตวายตับวายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตกันอีกด้วยทางที่ดีครับถ้าไปเจอเห็ดที่แปลกๆสวยๆแต่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยอย่าเก็บเอาไว้รับประทานเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าเผลอขึ้นมาล่ะทำยังไงถ้าหากว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะครับควรรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดนั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมควบคุมโรคครับเป็นเบอร์สายด่วน1422ได้เลยครับ